0: คนยงจันนันวันกะบีอีไม่งาปวนไม่อดจะไม่บนตักบังกะโอ้ชาวดาวจันเอาปัญญาดีรีบป่าไม่นมอนาก่อนกับพี่อังปารากิสเบลลาเบลลาพลัสแอร์บัลคาฟีกะละแม่อีกเขาดองลอยดอนจะไม่อีม
1: อปารากิสบิลาบิลาพลัสเฮอร์บัลแคปซูล
0: ว้ายมันต้องรังลังสิกาย
1: ปังปะบาสโกงนะ
0: ปังปะบาสโกงโอ้ยกะละแม่โอ้ยชาวต์เอาต์งัดตัวนี่ละสบุกขอซานเฟอร์นันโดอามายซิบยอลเปโดรซิบยอลBen Aranias, Godot Aranias, Mario Morera, Gigan, Ni Pedro Pongasi. Oh, Allegra. Oh, ni apa? Nila ni Alvin. Alvin Arda sekat Monsibu. Marvin Tanti sekempal pardu Sibu, Siri.ช่วงเวลาวันยานอเดซานเปโดรบาซักปาร์ดอและเสียบุลอยเดียซาเดลารูเซกาเลตวาบานิกรอสออกซิดินตอลคิกอนนี่ริกกี้บังกิสการิเองโอ้โหออลไรท์เนี่ยได้นั่งสมไปสัตว์ต้องสกิลานนวลอาต้องไม่นุ่มดูมันงั้นมิสุคอลจะมาหิกันติงรีบอลตัวอังดัวคาลูบัสอิตอมงั้นมาดักก็คายงเต้าเล็กเกอ pero ว่าจะเล่นดักอันนั้นมาหิกันติงรีบอลตัวอ้อยดักนับพิกัสพิกัสสิล่าโอเกล่าไปซาอุบอสบงก็คายุโอ้ยจะเล่นบ้าหินก็พยันสักไอสิล่าสิฮาริงบีบีทีโอ้ยจะสาวอินิงสิคุกก็ตลกเกอดักฮันอังตัวฮันงั้นคาลิบอตานุนมิสุไอส์ปักกูฮะApan ang tanan na pakyas og namatay siyo taytay ang beauty talagi unya santi sa laing bahin usab busy kayo sila si Jigo sa paghubad sa mga nakasuwat og larawan nga gikulit sa bongbong oh lagi ingon na ini ang nahitabo niya na yun ang sumpay sa atong sugilanon putbot og